เฮ็ดหนังไอ้สันสามตรงย่านทะลุจึงอุตานคู่มันอ้อเบื้องตางกะจะด่าเฮ้ยอําคู่สลางตึงกะจะเลยเฮ้ยอําคู่มันอ้อเฮ็ดหนังไอ้สะเบียงเกยแต่ไม่อําคู่มันอ้อสลางเกยเป็นเบื้องคู่มัน

kương ông tí lại nàng hiền nó xin phóng mương cái bên lại y mương y ký sắc lặng y chỉ sang xa hiền nó sang xa y ở đây lục lạc nó hiền nó ตะอึกบุ้ยนาตะอึกกะปูจินอ่าบุ้ยคือเป็นปีมาอ่ะนะตะอึกยานอตะอึกยาคือลาวีเดเฮ้มาดาอ่ะที่เอ๋ยอ่ะดิอ่ะ